0: zanina kan inleng hi doctor lal thamwana ania ani hi surgeon ani a Zora Medical College and Hospital la athok me ka social media la ma te chuanin doctor noxin kan chelara YouTube le Instagram la ma te a video te kan inthon der na sa the em ma shisel na lam huang a soina sa a zuwangin kan lokpui chin em ma zanina hianin kan thupui tur hi inzeina pindana changa online education ti ani a ngai thatu zong song then in lokpui theitura aron soi kan tum donani ama sa in doctor nox doctor thamwana sibaile kan zona kan lut ngal meanga ichan chin tlem easier na te chung ko chan chin te min shil them
1: sa berin nia kalom le a hani kom la hun siam sa te ti pe hi doctor la chaw na xen khan doctor nox din in chala mm ulai hianin nia hei le ruam ba ang ta pe zo ang dei internet lamte youtube lama ten xiam china la yin kuli kon wesa kanu le pa te le ka unau te men kan se meka ka zir na tak hi chu mbbs chu udaipur rajasthan cha mazir chu kania ka specialist na line hi chu civil hospital a yin dnb din lama khan ka pas chu ve a yin in zora medical college a yin surgeon a yin tu lai pa ka tok me kan
0: aro pile me ti chuanin mbbs in hanzawa in specialist na tour line kha in han thlang don ta engwangin nge hemi surgery line hi ithanti kha ka shetsa ka inge inuna thil danglam thleng bi ka omnge engin nge he line thlang tour hianin chau chuak sati kha in shil them
1: mo hemi line thlang tour ngin kan chu te ngin surgery le gynecologist I'm on training. And I had getting idle. I was telling him a line to a medicine socks are such a punch. Masenia, a tin rover, a little player. Oh, I'm deep I had the end in that idea.
0: Oh,
1: you like to know my own shuttle by.
0: Oh,
1: that's a fit chop there.
0: Oh,
1: he's showing it chop there.
0: Oh,
1: the book. Oh, lunch in the two night. I like to see the same.
0: Oh,
1: กะติน้องตัวรองตะหินเนี่ยเนี่ยลงดาอะเนี่ยซุซามาพอกะได้เสียกะลงดาตัวชูแล้วปาจูอะลงดามาเนี่ยกันดูได้ลงบ่อยซุทีมมาเสียปะเนี่ยเนี่ยคือมีซอดะซุคริสต์นะเนี่ยเนี่ยกันติน้องตะหินปะเนี่ยกันนี่พัดกระซุนลงดาชีเนี่ยนี่เออีอมนะตัวตักปะเนี่ยนี่นะอรัวตะตรออีอมินีอินชาซุซุอปุ่ยหมอเลอินกะชา ติดส่วนนี้โซน่า ดูเลียกัลโดนิลาอีเซอร์เจอรี่ อีทั้งตาอ่ะเซอร์เจอรี่ไลน์ติดสู่อีอาหารซาอีสวยอังคานินอีชิเซลชัดเตปองไงอ่ะเซอร์เจนนี่ตัวส่วนอินฟิตตักนี่เตปองไงอ่ะอีขัดตาคานินอีเจอร์ไลน์เงี้ยงี้ปูคานเบดอนรุมรุมจังที่ให้สนับโตจังที่ไปเนี้ยงี้ยังอ่ะขัดตาคานินอีเงี้ยงี้หลอดทิ้งตัวรินปุ่ยเจนังมาค่ะอีเงี้ยอีดาวน์จังอินที่เมียงอ่ะสับจงตะกินอิงวยจังปนเงี้ยงี้อ่ะที่ผู้เล่ชินเจมูทิเวชินเจติค่ะ
0: กันเวชซากเวยะฮิเกปอยมาเฮเนอปูไซบิลอเมอืมอดิกซะเมนซูมานีฮานินมอติเวทดีลาอ๋อสิเปอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ
1: งสู่วังโซนิ่งตลาดพันกับไอ้โดดแม่มาก็เลยดีกระทำอะไรไม่โดนมันเลยดีกระทำตรงไหนทำไมว่าส่วนเนี้ยเป็นเอ็นโกลาตักซาแล้วผ่าส่วนที่ง่ายช่วยนะครับ
0: โ
1: อ้โหนี่แล้วว่า
0: โอ
1: ้กันซุ่งแหละครับกันเฉียนแต่จนใจคุยนะที
0: ่ปุยหมอยตุ้ม
1: ไม่ดอกเนี่ยแต่ว่าหันดีดูอีเวคัดอันนี
0: ้
1: ไม่ถึงเนี่ยก็เป็นการตัดเยี่ยมนะสาขาแต่การ
0: เ
1: ซ็น
0: ไม่อันนี้เทลุดตุกัง
1: เฉยดิสก์ก็ส่วนใหญ่เราทำตับตัวลงไว้ผ่าตัวนั้นว่าถ้าเอ็มมากระดานในการเรียนการเซ็นเนี่ยกลุ่มทุ่มซุ่งสิ่งนี้ตาอันนั้นร้อนเลยสุดในข้าวกระจุกปัดเยี่ยมปุ๋ยน่าสาขาแต่การส่งแรงเลย
0: อ่ะเย่เฮ้ส่วนนั้นเลี้ยงเต

0: ียนเองอาทิตย์เราวันคาดีละที่เราวันแต่เราวัน
1: โอ้
0: อาชันชูสวยงามเนี่ยเหมาะที่ชัวอารมณ์เช่นเล็บผสมในคุณยืนอารมณ์ไกล
1: ต่อโอ้นี่เอง
0: ครับดิสซิปลินค่ะ
1: โอ้
0: สวยแต่แข็ง
1: โอ้อันนี้ปุ๋ยหมอเขาไม่อีสวยงามนินอินีปุ๋ยปุ่นน่าเตะอาการกัลโคมาเมเซียลเบรกเตะกันเตะตรอขัดยังอ่ะจงจางอ่ะเตะโอชิคาร์ติเตะมัวหันที่เฮาข้านวมบุกเสียขัดตาขันกันอินเวนค่ะปุ๋ยหมอเขาไม่ฮะอันนี้แหละมัวเฮกันนุนพุงอันนี้ที่นักกันนุนอ่ะเฮียนินอีสุดสุดเตลีละกันเราชิเซลโจกังติเทกงช่างๆอีสวยตัวริช่างอ่ะอีเอ็งก็มัวปัทุมตั้งก็มัวมินชิลเทียมขัดยังอ่ะขันสวยตัวอีงอ่ะลุตุกันก็มาเสปัทุมกันจดเต็งเจ
0: ้สวยตัวที่เนี้ยพบไหมอ่ะเรื่องกระลาบอกานิน
1: อ๋อไ
0: ม่ได้กินกระลาบอกานินบุตรต่ำสูงสักกระลาเซียมตอนนี
1: ้อ๋อ
0: เดียอินเซียเซียนนักตักเพียงตัวตากาเรียตั้งบุตรที
1: ่
0: โอ้ยเก่งสุดกับฟิลิปจุงเลยแล้วผมดูมีเขาเนี่ยดังก็สนิทมุดจ้างโอ้ยกันเลยอ่ะ
1: ใ
0: จหวาดที่พ่อเห็นเราผ
1: ม
0: แต
1: ่
0: มาเสียเทคชั่นส่วนเนี่ยดังการเรียนที่สุขให้มีไทยได้ที
1: ่
0: ไม่หมดเลยว่าสมัยดอกแหล่ส่วนก็ใส่เงี้ยง่ายง่ายก็ติดสุดตอนที่ไม่ได้ถึงไรช่วงนี้กันตุยอินตัวแต่ก็แต่พอพันธุ์ที่ลุ้มไม่เด็กไทยละแต่ติดวันเดียวกันที่ขนาดเห็นนี่ตาที่และสั่งแม่ตั้งที
1: ่
0: ยี่ชาเดียสั่งกันตุยกันอินเดียก็ช่วยเคสกันเหมือนกันตัวลุ้
1: ม
0: กันละลุ้ม
1: เ
0: ออแต่ของตั้มลึกตัวนี้เป็นส่วนใส่ของที่เราตอนนี้ก็พูดไม่ได้เนี่ยคุณน่าช่วยใส่ได้ใส่ดูเอ็กซ์เซอร์ไซส
1: ์อินซอยซอย
0: พูดไม่แม่มันนี่สักชุด resistance training ที่เราสอบตรงนี้เราลากแต
1: ่
0: ดูแลไล่ส่วนนี้ไว้หมดแต่บอกว่านี่ดีกว่าที่นี
1: ่
0: ส่วนการเสริ
1: ม
0: ตัวส่วนนี้ทำลากแต่ให้บางไล่กันที่แบบผู้จัดการนี
1: ่
0: ลงโถมีแต่กันลงต่อลงต่ออ
1: า
0: ซาของโอ้ที่รู้ถูกครับตอนนี้ครับดังถึงคำนี้ลากแต่ตัดไปหมดเลยประเทศประตู
1: จ
0: ำมุดจำแหละตัดเส้นซอยซอย
1: อะปุ่ยหมอลุตุกหมอนักตู้ก็ช่างอินโฟอินะช่างยันชนีละอีอะปุ่ยหมอกันชิเซลนาตันอีอะช่างไกโดนเฮ่เมย์อะชวนอินชิเซลนะจงจางกันซอยเจลังอะกันหันดำเหล่าตานีกันดำเหล่าน่าอรุณลันสวัดานค่ะอินเทอร์เน็ตอาเตกันเทียมังโตกินกันเหล่าเอ็นเวตกันเหล่าเอ็นเวตอะอีอะตัวป้าเพื่อชวนอินกันเสริญยังอาทิตย์ทิ้งขานินอีกันซอยชินันอีอะฉันจู่กันเชียร์นะสัตว์ตุกัดทิลตั้มตักค่ะอินเทอร์เน็ตอาค่ะน่าอมโตเสียอีตูปนกันกูตาฟอนกันวันเวกตัวกันเอ็นเวกเที่ยวเสียค่ะตาค่ะนินอีชิเซลนะจงจางบีกาอีทุดิกเล็ดดิกเหล่ากันเชียร์เทดันตัวค่ะอีมินชิลเทม
0: ไอ้ที่สุดเนี่ยที่สองแค่ลำจอมทับแต
1: ่ไอ้
0: ที่สองรำที่สุด
1: อ
0: ินเดียรำสเตย์ต่างส่วนดิเทอร์เซียคนละสามแบบไอ้ที่สุดการอินสคว
1: อง
0: ตัวอะไรเกี่ยวกับสเตย์พอยสุดที่รวมส่วนที่การส่วนแบบไอ้ส่วนเนี้ยเกี่ยวกับพอยฟิลิปเราเชื่อในด็อกเตอร์ส
1: ุ
0: ดแต่ว่าพอยนี่เท่ากันฮันดิ้งกูเกิลแต่การดำเราเนี่ยสั่งฮันดิ้งกูเกิลฮันจอมแต่การ ไปที่นั่นเดี๋ยวฮันดิ้งโซยังเดียวกันเนี่ยเรื่องลูกค้าเราไม่ตัวเราที่การกันเรื่องลูกค้าเราค่ะนั่นสักทีนะเฮ้ยวันนี้การเราอินเสียงนอกเชนเลยตัวส่วนนี้เขามีข้าการการโซ่เทดานที่ไม่ได
1: ้การสินเฟลเทดานซู
0: เขามีข้าการสินเฟลเทดานส่วนเฮียนโซ่แต่เราเชื่อเราไม่ได้ต้นเหตุสุดก็ฮอสปิตอล
1: ดิสทริกต์ลามาโปดิสทริกต์ฮอสพิตอลเทปอันนี้เออ
0: การวอลเชอร์เวลาการการที่เราส่งเ
1: ด็กอ๋อ
0: เอ
1: ็
0: มเอ็มดีการที่ดีกัน
1: นี่เออซูมีกันสวยไล่ส่วนการเรียนรู้เราอมซูอีดัมโดยเทปอดูดูกันเราเอเวชินตานี่เอ็นเทนันชิตลันเทปอนแอนติบิทิกเทกันยินโซเมียตินนัดนัดดังอ่ะเทปอเฮฮิกังเอลุตุกเอเวโรอินติไม่อินดูสักนะวางส่วนนี้ทว่าขมิสงสารอาคารินอีอิงเอดานันสวยเวเต
0: เฮฮิสุนี่อะพอยโมกติลุตุกเรื่องสองพันกับเราเสียมต่อเท
1: ่
0: า
1: ไหร่
0: ส
1: ัก
0: หนึ่งพันกว่าพันไปฉันนมลู่ดัมโดย
1: กันชาร์ดบ็อกเซีย
0: ฮัลโหลแต่ว่าเอเวนี่ยังแต่ข้าพงศ์ชินะอาคาผมแต่ไม่แต่แต่เนี่ยสวยงามพันชิตลาชิมชิมาเองนั่นที่ไปติดซีผมที่กันซีช่วยนะที่ที่นั่นฮอสพิตาลกัน
1: อ
0: ันติไบติกเรสิสเทนซ์กันที่ตา
1: อ
0: ันติไบติกเรียนคอร์สกี่มาเองไงไงชิมกันนี
1: ่
0: นี่ทุ่มนี่ดีแบบละพันนี่กันโคสิกแต่พาเราแรงพัน 探索的所以那個時候很緊的多但是全家
1: 有
0: 一個 antibiotic resistance 卡下路
1: 但是
0: antibiotic 執路呢一下你一起撳路的卡
1: 撳路的
0: 卡然後呢阿龍執到那讀時卡所以 antibiotic 生索的卡卡下全
1: 世界特殊看的老段列群下的咯
0: 嗯特别是杂作的那个就是当作没有简单的
1: 哦
0: 你可大会的但是这块的那个是可以扑扑的他们
1: 看哦哦
0: 去了往上就往上面安迪白迪的看来的看的或是上上面
1: 可
0: 以让来跟着龙的那么多也有在不能来就能够
1: 嗯
0: 跟 A 多的时候你见得看没
1: 有啊你这样跟妈妈昂托给你天天看的 course day 明天晚上跟我跟 A 跟他们说的哦你啊比得跟车来给我弄爱车都得看买不中账啊得不看的不用我跟你说没你啊所以说你看 A 没看啊我说嘛啊妈妈说 doctor 的努力了努力了专业看 him 了你的看跟车看不用我你嗯这专业我一个做那ดูดเลือดตันส่วนนี้กันตักษาอ่ะนัดนะเราหลังสวักตานี่ซิมตอมส์กันตีไม่กันเราในตาอักขุสิกเตมุปุ่มนาเตปุเราในเทตาขะตาขานินไงท่าละว่าอินเอ็นตีร์งานไงง่ายอังคาอาอมตานี่สุดยังอาอมจวนสุดยังอาอมจวนตีข้าสวยสวยดูนี่สวยตุลีเนียม
0: เป็นช่วงเนี่ยประสบการณ์สุดสวยมีโซ่ที่ยังมีกินช่วงกันสวยแล้วกันตัวอีเชลแม่มาได้จริงแต่ปุ่มนาเต็มหลังของพ่อแต่เขากันจริงถือละปุ่มหลักสั้นที่เนี่ยตั้งแต่กินซาจิทีละจัง
1: อืมอ
0: ๋อผมเทียร์เทียร์พวกแก่แต
1: ่อืม
0: ปุ่มปุ่ยจะรีบอีกแต่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ปุ่มปุ่ยปกแต
1: ่อืม
0: เพียงข้าสั้นกว่าสั้นตะผม
1: อ๋อ
0: ส่วนนี้กันเล่าตัวทำกันตุ่มคัน
1: อ๋อ
0: ตากาติ่งคันนี่ซีเรียสสุด
1: เอออันนี้ซูนี่ซู
0: เราไกลก่อนนึกถึงกระชวนเสร็จที่สัญญาแต่กันดำลง
1: เออ
0: วันจึงกระชวน
1: เอออ๋อ
0: กันดูเอาชอบกันใช่ใช่แต
1: ่ไม่ไม่เราไล่ตัวชินเดรออ่า
0: เราไล่ตัวชินได้เสร็จเลยดั้มเอ้ยแล้วแต่เราดัก
1: บอกสุดอืม
0: อันที่ไปที่บอกสุดเลยนะ
1: อ
0: ัน
1: ที
0: ่จับตัดตัดบอกมาไว้ไปนะ
1: อืม
0: ทับเท
1: อะทอตัวอังคารทอกเทตัวเราอ๋ออันนี้ซู
0: เสียให้เห็น
1: อืมอืมอืมอืม
0: เราคันใจไหมล่ะ
1: อืม
0: เสร็จแล้วนะครับเราดักบอกชินก็จะจบแต่การติดตามดีที่สองเป็นเรา
1: อืมdoctor in min shil anga e a doctor ron lo chuan in i lo e top lo tur ani top mai ni ti kha te ro ni e oh a course skim tal khan e tur oh ni e hey twar zo ni te kan lawa kan in intervak du lawa pumna ate po abik te kin mi pa te phei chu palo ni te kan du lawa amaro chu lawin intervat kha poi mo ani law chuan in thi na kho phial kha athling thei ni ti kha i ngai thatu te kan sha ila kan pum te lo na ni chuan in i damdo in nai mo subcenter nai pan kha i ashfin thak zo ka ni ti kha i shethar le ila change ati chuan shi sel na lampang chu du tok le report ila hey social media content creator kan ti video te sam chin te ini ta i video te lar e me ma i kanin thon kwal na sa ni chalai te pe chuan mo i shikhar e deu hlek ang te po kha shikhar kha anin thon kwa shikhar e i te khanin thon kwal na sa ni zu in mi te po kha tianga khanin i content creator ni na hi i ka bel chiang cha ka zir chiang cha ka chu wan chuanin i zo na ka zo don cha enge he tiang shi se na lampang zir tu youtube pa in ya ti ma yang he hi eng wang kal pui nge in i boi hle om sia he tiang i kal pui chang chang na chan hi ka she cha
0: 其实做呢啊，两个人穿土格哩，
1: 咁
0: 可能咁嗱就嘅哩，
1: 做
0: 呢做替吉地老村咁要替，咁似人哋啊，呢啊咁冇嚟拍啲啊，
1: 本嚟
0: 系，诶，食下啲吉地老紧穿啊，特别系少
1: 年，
0: 咁但系吉做嗰啲，
1: 似
0: 人啊，吉做嗰啲， ันนี้สิไม่ไงก็ไหลเท่าพี่กันเตียงอันนี
1: ้ออ
0: มชินตันนี
1: ่
0: ส่วนนี้เนี่ยกันเสียงสองก็ชันเชนสู้เนี่ยกันเสียงตะอันนั้นเสียงเสียงตะตะตะส่วนนี้สิวิดีโอเสียงเทนี้อิสระนะค
1: ุ
0: ณโอ้ยที่สนแต่สามสามมาเซ่มีตำรวจเทนสู้กันฮอสพิทอลเทนมันเทนพักโดนหลอกอีกเช่นที่วิดีโอนี้ครับต่อแต่บางอินโฟเมชันตับตับตอนนี้อันมานี่เป็นคนจ้องไก่นะครับ
1: โอ้อันนี้โดนลุ้น
0: ตัวสักครั้งก็เช็คก็ใช่นะเราทำได้กันเราสิเสร็จก็จะวันนี
1: ้
0: การในคนมีแต่ที
1: ่
0: ช่องเดียวต้องติดได
1: ้อันนี้ใช่โอ้อินโซมเวกเสียตัว
0: เนี่ยกันสิเสร็จก็จะวันนี
1: ้
0: ก็เอาตับตะเทียนทำฝั่งกันนี่เลยก็จะการอาเซียนที่กันติดเลยอันนี้ส่วนเดียวกันสิเสร็จก็จะมาแต่กันตกช้างละมาแต่กันตกจัดส่วนนี้เราลำสังขารแต่การกระเสียมกระหุ่นอะไรเสียมสามชั้น
1: มิโซรัมตานี่ลุลุตุกติฮะกันสวยดัวฉันสู้ขัดยังค่ะอีกันมั่วอันนี้ WhatsApp อ่างเต้โซเชียลมีเดียที่ฉันทิ้งกันอินทุนซุ่งซุ่งตัวกิลคอร์เบอร์ปูอัดเข่งเว่งตัวตีละอ่างกันสวยสวยตามเราไม่เทขัดตาขานินอีวิดีโอตัวเต้เต้อินเอ้ซูกับอินเฮียนเอ้เมซิลกับซูเฮียนยังเฮียเราหนิมัวอันตีนัทเทน่ะอันเน่ตัวนัทตัววิดีโอเราเสียมค่ะลูกับติดตบปนิดซุ่มมัว
0: ตัวนัทเราไม่เทชิงตัวให้กันสวยแบบตัวน
1: ี
0: ้แต่เดี๋ยวนี้คุณสอบสอบแต่คนกันลงกันแบบเช่นนั้นก็เดี๋ยวมีข้อหนึ่งเอาไว้ลงรูปที่กันลงเชียงรายดีกว่าเลย
1: อ๋อ
0: แต่เดี๋ยวนี้ยูวิดีโอไปแล้วจังข้อหนึ่งในสิกาเต้ก
1: ับ
0: โดโลพาสินกับวินโดโลพาสินกับน้องวินโดโลพาสินก็เชื่อใจน้อยแต่ข้อหนึ่งนั้นองแหวนนี่มีข้างคุณนะข้างนี้เสียงแต่ตากล้องไม่ได้ให
1: ้
0: อิมแพคเสียงแบ
1: บอดีตเชื่อมีนู่นน่ะดังลำน่ะวัดเลนตูนี่ค่ะที่รออีกันโซนตัวเปล่ากันกันโดนตัวงาด็อกเตอร์นกซ่าด็อกเตอร์ทำวานะฮิอันินเองไงมิโซรัมมีปุ่ยเตฮีจ้าดูกันทีเทียงลงไอ้ทัดทุ่งซ่งเตกันอินคอมเนลงไอ้ทัพพักซ่งซ่งเตเนี่ยนะฮิอันินเองทุ่งเงี้ยจ้าดูทีฮีตบนั้นมังอีลา
0: แต่เนี่ยไอ้เรื่องเล็กเราไม่เทียมเนี่ยดูไล่เนาะคนเชียร์ให้จีโอคนที่สเต็ปออกมาเสียงสูงตัวนี
1: ้
0: USA เ
1: น
0: ี่ยเป็นร้านเดียวแต่ก่
1: อ
0: น
1: ใ
0: ช่ก็มาละ
1: ตุนไลน์นิวส์มั้ง
0: ไลน์นิวส์อะไรสักคือมีโลกชาวไลน์กันละแหละมีโลกชิมชิมาชิคุยหมดกันทำดีกันฟังอะไรยังไงเนี่ยกันทำดีนะเป็นเชียร์น
1: ี่
0: นะเชียร์ลิงตู่กันดีนะ
1: อ
0: ีสุขคริสต้าลิงตู่กันดีตาสุดยอดขัดเตียงครับกันเชียงส่วนใหญ่มาเนี่ยนำโบกันอยู่หลายคนแล้ว
1: อ่ะเด็กใช่
0: สุดสุดอ่ะไปบอกเฮียจับดูแลกันเลยบอกสุดแล้วกันตัวอินเทลแต่กันตาหน้าชะลอตัวกันสุดที่เราลังเลใจละ
1: อ
0: าคารนี้ใหญ่มาเนี่ยจังละกันจังกันส่วนนี
1: ้
0: กันตอนนี้สังกัดตาเย็นนอารมณ์ละสวกในตอนนี้กับวิญญาณกับวิญญาณแบบนี้สุดสุดกันจับไว้ไม่รู้นี่ใช่ไหมใช่
1: อพยมลุตุกทุสวยซองซองคามินไงทะตุเตนอันนุนาอันเลาเตลเวอันนี้ชวนินอีโลกนาชิเซลนาโกงาเตปูอันทิลเคลียดานาเตปูโลกนั้นเนงี้กะเบเซียซานอินาอินเลาเลงลูตาอินคอมนาฮุนชะตักมินเนปุยวางินนี่กันลอมเลอันนี้กันลอมเอ